สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกาตาร์และปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบการเจรจาระดับสูงรอบแรกนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันอาทิตย์ที่21ถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันแถลงการร่วมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยระบุว่าการเจรจาเกิดขึ้นในบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์และว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มทำงานที่มุ่งเน้นประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรอิหร่านแถลงการยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันในแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันนอกจากนี้ยังระบุว่าได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่พึงประสงค์และการสื่อสารที่ผิดพลาดเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแถลงการระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งทีมแก้ไขความขัดแย้งซึ่งประกอบด้วยทั้งสองฝ่ายและเลบานอนเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะยุติลงแถลงการระบุว่าการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการผลักดันนโยบายให้สำเร็จก่อนที่การประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้ารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ญี่ปุ่นต่อรัฐสภาซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการรับประกันจำนวนสมาชิกราชวงศ์พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคร่วมรัฐบาลต้องการเร่งการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาพรรคการเมืองทั้งสองกำลังพยายามเสนอร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมรัฐบาลที่พรรคการเมืองทั้งสองมีอยู่นายซูซูกิชุนอิจิเลขาธิการพรรค LDP ยอมรับว่าการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาแต่กล่าวเสริมว่าพรรค LDP ต้องการเดินหน้าในประเด็นต่างๆโดยไม่ขยายเวลาการประชุมสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรดำเนินการพิจารณาในรัฐสภาอย่างรอบคอบไม่ใช่ให้ความสำคัญกับความสะดวกของตนเป็นหลักการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่17กรกฎาคมรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเป็น5เท่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลอนุมัติการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าของญี่ปุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเกือบ50ปีแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เยนหรือราว 3,000 บาทจากเดิม 3,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 เยนหรือราว 6,000 บาทจากเดิม 6,000 เยน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนมากกว่า 2,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกี้กล่าวแถลงผ่านทางวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิภาคตูเมนทางไซบีเรียตะวันตกประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวใช้โดรนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศของยูเครนโดยระบุว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง 3,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมอย่างเต็มที่ต่อการที่รัสเซียโจมตียูเครนแหล่งข่าวสืบสวนสอบสวนระบุว่าตำรวจโตเกียวได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มที่ทางการสหรัฐเรียกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำนักงานตำรวจนครบาลโตเกียวจับกลุ่มตัวนายหูซื่อชาวไซปรัสวัย44ปีและชาวจีนอีก2คนแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อกันว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้ยื่นเอกสารในเดือนเมษายนซึ่งอ้างอย่างเป็นเท็จว่านายหูได้ย้ายไปอยู่ที่เขตชูโอแล้ว

0: แหล่งข่าวระบุว่าเชื่อว่านายหูได้มอบหมายการดำเนินขั้นตอนนี้ให้ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวทำแทนทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางการแหล่งข่าวระบุว่านายหูเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียวแต่เชื่อกันว่านายหูเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชากลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในระดับนานาชาติและถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรแล้วคาดว่านายหูได้เดินทางเข้าออกญี่ปุ่นหลายครั้งตำรวจวางแผนที่จะสืบสวนหาสาเหตุและวิธีการยื่นเอกสารปลอมตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆของนายหูในญี่ปุ่นด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นทรงร่วมเสวยพระกรยาหารค่ำกับสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์แห่งเบลเยียมณปราสาทแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเบลเยียมสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จพระราชดำเนินถึงเบลเยียมเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ทรงเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีให้เสด็จเยือนปราสาทเซียยงซึ่งเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์เบลเยียมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่21ทีมสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้ฉายพระรูปสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ตลอดจนพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ที่รวมถึงเจ้าหญิงเอลิซาเบธรัชทายาทลำดับหนึ่งของราชวงศ์เบลเยียมสำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสวยพระกรยาหารค่ำร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียมพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาณสวนของปราสาทพร้อมกับทรงชื่นชมทิวทัศน์NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์รวมทอดพระเนตรฟุตบอลโลกโตโยต้าจ่ายค่าตอบแทนประธาน 2,100 ล้านเยนกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเผยโฉมเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งแรกชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากนักเรียนต่างชาติและพิพิธภัณฑ์เรือที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดไฮโดรเจนเปิดมาครบ50ปีสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จัดพิธีรำลึกวันแห่งการไว้อาลัยในวันอังคารที่23มิถุนายนในวาระครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดสมรภูมิโอกินาวาที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200,000 คนโอกินาวาจัดพิธีที่สวนอนุสรณ์สันติภาพในเมืองอิโตมันในวันที่23มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่จังหวัดโอกินาวาถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการสู้รบอย่างเป็นระบบของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วการสู้รบภาคพื้นดินอย่างดุเดือดที่มีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ได้คร่าชีวิตประชากรประมาณ1ใน4ของจังหวัดผู้รอดชีวิตที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในสมรภูมิดังกล่าวได้มีจำนวนลดลงทุกปีสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในโอกินาวาประเมินว่าปัจจุบันมีผู้รอดชีวิตจากสงครามเหลือไม่ถึง8%ของประชากรในจังหวัดผู้คนกำลังหาวิธีส่งต่อความทรงจำเกี่ยวกับสมรภูมิครั้งนั้นสมาชิกในครอบครัวของผู้รอดชีวิตเลือกที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาขณะที่นักการศึกษาต่างสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประสบการณ์ของครอบครัวตนเองอีกด้านหนึ่งประมาณ70%ของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นกระจุกตัวอยู่ที่โอกินาวาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่อยมาเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 161.93 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งของการซื้อขายข้ามคืนที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2567แรงซื้อดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อปะทุขึ้นอีกครั้งในสหรัฐแต่การซื้อขายในช่วงเวลาต่อมาค่าเงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังมีรายงานว่านางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้หารือกันเมื่อคืนวันจันทร์ที่22ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่าเงินเยนซื้อขายที่ระดับ161กลางๆต่อดอลลาร์ที่ตลาดโตเกียวในช่วงเช้าวันอังคารที่23นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าเนื่องจากมีแรงกว้านซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างจึงเกิดข้อสงสัยว่าการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากค่าเงินเยนกำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม2529สหรัฐและอิหร่านกำลังเร่งความพยายามทางการทูตหลังผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้จัดการเจรจารอบแรกเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสองฝ่ายการเจรจาระดับสูงจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนโดยอ้างอิงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองชาติทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนอกจากนี้ยังตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์ที่22ว่าสหรัฐกำลังทำได้ดีมากและช่องแคบเปิดอย่างสมบูรณ์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ที่22ว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตและบาเรนตั้งแต่วันอังคารที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่15ทางกระทรวงระบุว่านายรูบิโอจะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับประกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยและเสรีเต็มที่ขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศโอมานระบุว่านายโมฮัมหมัดปาเกอร์กาลีฟาฟ
ประธานรัฐสภาและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้เดินทางเยือนโอมานเมื่อวันจันทร์ที่22นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าทั้งสองได้หารือกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานประชาชนในฉนวนกาซากำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ด้านมนุษยธรรมเนื่องจากกองกำลังอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆแม้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมกองกำลังอิสราเอลยังคงวางกำลังและควบคุมพื้นที่ประมาณ60%ของกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้สั่งการเมื่อเดือนพฤษภาคมให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็น70%เพื่อกดดันกลุ่มฮามาสกองกำลังอิสราเอลกำหนดเขตควบคุมของตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นสีเหลืองสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนว่ามีการวางก้อนคอนกรีตสีเหลืองในตอนเหนือของเมืองกาซาสื่ออาหรับรายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เส้นสีเหลืองขยับไปหลายร้อยเมตรบีบให้หลายครอบครัวต้องย้ายถิ่นชาวบ้านกล่าวว่าก้อนคอนกรีตเหล่านั้นปรากฏขึ้นช่วงกลางดึกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนชาวบ้านคนหนึ่งเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมของอิสราเอลขณะกางเต็นท์บนชายหาดสำหรับครอบครัวเขาอธิบายว่าพวกเขาถูกบัง

คับให้ย้ายที่อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่นายเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันสื่อรายงานว่านายเบิร์นแฮมมีแนวโน้มที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพรรคแรงงานจะเริ่มเปิดรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่9กรกฎาคมหลังจากที่นายสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่12มิถุนายนนายเบิร์นแฮมโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการตัดสินใจของนายสตาร์เมอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านและเสริมว่าเขาจะเสนอตัวในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นายเบิร์นแฮมเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา16ปีตั้งแต่ปี2544และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ในปี2560เขาได้ทำให้ชื่อเสียงในฐานะราชาแห่งแดนเหนือมั่นคงเขากลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งโดยชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่23 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้จัดพิธีรำลึกวันแห่งการไว้อาลัยในวันอังคารที่23 มิถุนายนในวาระครบรอบ81 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดสมรภูมิโอกินาวาที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 200,000 คนโอกินาวาจัดพิธีที่สวนอนุสรณ์สันติภาพในเมืองอิโตมันในวันที่23 มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่จังหวัดโอกินาวาถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการสู้รบอย่างเป็นระบบของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วการสู้รบภาคพื้นดินอย่างดุเดือดที่มีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ได้คร่าชีวิตประชากรประมาณ1 ใน 4ของจังหวัดผู้รอดชีวิตที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในสมรภูมิดังกล่าวได้มีจำนวนลดลงทุกปีสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในโอกินาวาประเมินว่าปัจจุบันมีผู้รอดชีวิตจากสงครามเหลือไม่ถึง8%ของประชากรในจังหวัดผู้คนกำลังหาวิธีส่งต่อความทรงจำเกี่ยวกับสมรภูมิครั้งนั้นสมาชิกในครอบครัวของผู้รอดชีวิตเลือกที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาขณะที่นักการศึกษาต่างสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประสบการณ์ของครอบครัวตนเองอีกด้านหนึ่งประมาณ70%ของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นกระจุกตัวอยู่ที่โอกินาวาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่อยมาเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 161.93 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งของการซื้อขายข้ามคืนที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40 ปีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2567แรงซื้อดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนได้รับแรงหนุนจากกระแสค่า

การที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อปะทุขึ้นอีกครั้งในสหรัฐแต่การซื้อขายในช่วงเวลาต่อมาค่าเงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังมีรายงานว่านางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นและนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้หารือกันเมื่อคืนวันจันทร์ที่22ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่าเงินเยนซื้อขายที่ระดับ161กลางๆต่อดอลลาร์ที่ตลาดโตเกียวในช่วงเช้าวันอังคารที่23นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าเนื่องจากมีแรงกว้านซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างจึงเกิดข้อสงสัยว่าการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากค่าเงินเยนกำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยทำไว้เมื่อเดือนธันวาคม2529สหรัฐและอิหร่านกำลังเร่งความพยายามทางการทูตหลังผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้จัดการเจรจารอบแรกเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสองฝ่ายการเจรจาระดับสูงจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงวันจันทร์ที่22มิถุนายนโดยอ้างอิงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองชาติทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อติดตามการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนอกจากนี้ยังตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์ที่22ว่าสหรัฐกำลังทำได้ดีมากและช่องแคบเปิดอย่างสมบูรณ์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ที่22ว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตและบาเรนตั้งแต่วันอังคารที่23ถึงวันพฤหัสบดีที่15ทางกระทรวงระบุว่านายรูบิโอจะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการรับประกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและเสรีเต็มที่ขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศโอมานระบุว่านายโมฮัมหมัดปาเกอร์กาลีฟาฟประธานรัฐสภาและนายอับบาสอาร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้เดินทางเยือนโอมานเมื่อวันจันทร์ที่22นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าทั้งสองได้หารือกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานประชาชนในฉนวนกาซากำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ด้านมนุษยธรรมเนื่องจากกองกำลังอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆแม้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมกองกำลังอิสราเอลยังคงวางกำลังและควบคุมพื้นที่ประมาณร้อยละ60ของกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้สั่งการเมื่อเดือนพฤษภาคมให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็นร้อยละ70เพื่อกดดันกลุ่มฮามาสกองกำลังอิสราเอลกำหนดเขตควบคุมของตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าเส้นสีเหลืองสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติระบุเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนว่ามีการวางก้อนคอนกรีตสีเหลืองในตอนเหนือของเมืองกาซาสื่ออาหรับรายงานว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เส้นสีเหลืองขยับไปหลายร้อยเมตรบีบให้หลายครอบครัวต้องย้ายถิ่นชาวบ้านกล่าวว่าก้อนคอนกรีตเหล่านั้นปรากฏขึ้นช่วงกลางดึกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าขณะที่พื้นที่โดยรอบถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดรนชาวบ้านคนหนึ่งเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมของอิสราเอลขณะกางเต็นท์บนชายหาดสำหรับครอบครัวเขาอธิบายว่าพวกเขาถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่นายเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันสื่อรายงานว่านายเบิร์นแฮมมีแนวโน้มที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
พรรคแรงงานจะเปิดรับจะเริ่มเปิดรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่9กรกฎาคมหลังจากที่นายสตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่12มิถุนายนนายเบิร์นแฮมโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการตัดสินใจของนายสตาร์เมอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านและเสริมว่าเขาจะเสนอตัวในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นายเบิร์นแฮมเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา16ปีตั้งแต่ปี2544และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ในปี2560เขาได้ทำให้ชื่อเสียงในฐานะราชาแห่งแดนเหนือมั่นคงเขากลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งโดยชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น